0: 民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那会可不记得
3: 正破嘎铁五千出轨
4: 当代西装班呐
5: 李苏姆塞夫
6: 广播行代邓红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 地光土海孤光ครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
8: ตีก้องโถให้กู้กองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
9: เมธักผู้ฟังต่างหลายมาเดี๋ยวกำครับอันมูลบ่อนนั่นเพียวหือต่างหลายฟังคอยฟังกำครับสีสามยำนั่นปีไหนแก่นปะยะครับ

ก้อยฟังกำคับ12ปันหน้าปิ้นบ้านเกิดเมืองนอนผู้หาในกำคับครับว่าบ่ว่าอยู่ตั้งใดบ่ว่าอยู่เต้นใดยังบ่ลืมกึดจบบ้านเกิดเมืองนอน12ปันหน้าบ้านเกิดเมืองนอนผู้หาอยู่12ปันหน้าบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ก้อยฟังกำครับยิงเลียใจขับเกาะกันในกำครับครับว่าอย่าเมอเดินปิ่งชิผะคำน้องเลียใจนั่งอยู่หิมนำข้องคำอุบสูเยิ่มกันนั่นเฮาสองหาได้เสียงหย่าฮักเปี่ยงกันเอานำข้องคำปิ้นสะขี้จืดจำชิบเหมือนปั้นปีความฮักเฮาบ่จางพักกัน

พี่น้องผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผาะกำคับก็ซ้ำแล้วปอกหน้ามาก้อยโตเผาะแถมยินดีกับต่างหลายหับฟัง

0: คือข้าปั้มใจอาบซากขอบเดียนเดิงหนุ่มฮานยังฮับสู้สัมโป้ไขว้ไว้ปานหมอกพิงวิ่งต่างอายเกิดความเฟียงนี่ซาน
1: ซานะนี่ซาน

ได้หลังนามาค้อนมงเงยก็ไงก็นาแต่จังช่วยทันนาจอมตัดกะยะช่องนันเอ็นนาดูนามาค้อนก็จาจันจึงพบผู้กาแพะท่องจะสั่นตอนงูไอมาค้อนเย่จอมตัดกะ

จันช่างไอทอมก็ชิตาจันไปปรวงอ่ะไอเทียมเรนยะอันเทียไปมาตุนานาลูนามคอนก็ชิตาชีจึงพบปูกาทะการเคร่งสะลางูไอมคอนเรจอมตัดกะ

ยาไปมาตุนานาดูนามควันก่อสราเช่าพงจีเช่าเช่นกาชิลันยุงไอชีองเช่าลุควันไอจึงพอนมหนึ่งนานงูไอมควันเจจอมาตัดกะ

ยะไปมาตุนนานนาลูนามควันก่อมุงกันจาทะนางทะจันไอชีชามู่แสงูไอมควันเจ

0: สิกามดัดง่ายคบนัวพูนเอาเนี่ยนี่ได้หลังน้ำมาตุ้มมงวยเนี่ยโน้ตช่วยตันมาใส่ยานั่งหลังไปคงกัน
1: 不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。
2: 云南的每一座城市都有绝对不同寻常的气质。昆明是一座有着花一样浪漫情怀的城市，大理是金庸笔下大理段氏的居住地，是五朵金花美丽的故乡。丽江是充满柔软时

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那很托古吉的
3: 正扩大天民间智慧，
2: 当代是双方的
3: 你苏母神父
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪行阿苗跟孟金南，咱们边阿行怪感呆。
6: 放怪行阿苗跟孟金南，咱们边阿行怪感呆。
5: 黑里皮膜破口都显流，
6: 黑里皮膜破口都显流。
7: 别让好当来自六沙，自来阿兴当黑好莫博来，好地当黑好当来来第六里。
8: 习近平总书记如来会龙，红中中国共产党当地来。八百下比人当含六大，先后当央干部任安神五位五环，为着帮干甲干那惹惹，老慢老损老想老准，行里写啥的任安神是旺人，后做手老中上马甘拽，连混民不变旺如好怪杂数起来，米干马里烟淡，完当是旺人旺人啊。ฝ่ายการสามอ้องลกดาทรงจังเอาออกกลนขวางโคเด้งบาบนห้าเหงดังกะเฮ่กวางสีเลี้ยวเล่นเจอเลยจำได้จะฮับถอมขอสตังเบิร์ดเจอเลยเมื่อรันเจได้วันหนึ่งคอยลองห่มจมจงโก้กงชานตังตั้งเตะไล่ปากไปห้าปีรันอยู่เฮินหลงเจินเวียนตาข่อยทางเลี้ยงหัวปื้อจินบนโมจกเหตุซีเจียนพินจงสุจีตั้งคำหนักหนาต่างยันการปูเสินเฮาห่มย้ำเซาเยี่ยมเซาถามคุยหลงเตะไข่ตั้งหลายห่มกันเปียวเหล่เดี๋ยวค้ำเจอหลักด่าดันลายเปลี่ยนเป็นดำแหงม้าปวงการผ่านสร้างไว้เจอโจซาปวงการกะกันหน้าเจอเฮามันเสียนจับได้เปลี่ยนวางเป็นผู้วงในกู้จาฟาจานกายเก้อไว้ดงเย่ดงชนปู่ดูแล้วจงจังเอาหวักโสอันเบอร์สองเหงไปสาวหกปีตักอันเตะอลังปวงการนั้นสองกุ๊กเตะเสียงหมุนเชียนมาเฮาเยี่ยนนันเซินปวงการเตะสร้างบ้านสนหางดีเสศากะกำจอยดังบ้านดังสนตีสองมิ่งเซียนเยี่ยนซานเซียนโคเชิงเซียนดงเล่งเซียนหกสิบห้าว่างปวงการเตะสร้างบ้านสนหางดีเสศาลองปวงเห็ดปวกใดเตะหลักปวงการเตะสร้างเจอจุดเจอจอมทราบแท่นการสร้างการเตะแล้วม่านสนเฮ้อแล้วม่านสนมีการผ่านสร้างม้าปวงเหตุโดยจอมอาจ้องอ้องตีเผ่ามันม้าปวงการเมียวมีตีเปียกดันเฮ้ออาเมียเต๋อเสือได้ส่งเงินนำเต๋อมาเฮ้อแล้วม่านเด๋อสนเด๋อเสียงเด๋อเจินเยี่ยนน่านเสินเสียนฮักเป๋มาฮางดีเสียสามาวงในเสียงไข่โคอึงตับเจ้าก็ขันอึงขวบเดือนตีขนตั้งด่าทาไฟตั้งสองโก้กาถึงเบิงดาวเฮินโหเตะดันโยโมคานเทดูเขาอ่านเตะเตะตั้งปวงขายเอาเสียงขายโคอ้างในเป็นเสียงขายโคจงเล้าเทดูเขาอ่านตับเจ้าก็ขันเฮ่อเดาตั้งกาเฮินโหเตะตั้งอยู่ตั้งเฮาดันเหตุเจเหตุเฮ่อตั้งสองโก้ตั้งเบิงดาวเสียงได้ง่ายเจอเหตุก้าเหตุขายโตกันเดาเสียงอ้างในมีเคิงขายเพี้ยนพาย41เบลตันพินสองปากปลายเจียนมรันเจได้สองบันไฟจูเฝ้าข่าวอันโหหลายห้องบาอยู่เขาย้ำสู้ชีบีก้นออกบาเลเอ็นเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดันได้หูอยู่เขาเจ็ดวันใดบีก้นออกบาเลเอ็นดำเติมมาแล้วดีปากได้สี่เชฟเสียงร้อนอ้องเดเอ็นตีเมืองเซียนนานบีก้นมาเตียนดันดำแท่นมาดังดีปากได้32ตั้งดังดีปากได้ปากสาวเจ็ดเวียงขนเมนโป๊เปลี่ยนในอ้วงมีก้นเข้ามาเหล่เอ็นวันตั้งเสียบอ้วงดันอ้วงเหนิงอ่ะ
7: dù lỡ hay lỡ lá thì cơn má xiển viếng đến chẳng đàn. Bờ lờ giám đờ, tổ mỹ phổng cốn, quang can, biển giả khổ sơ đàn, chệt phổng. Khảo mưa ngảm, bắp lái, bị, tên bay phá ủng. Ứng cô giạp, ứng cô mòi, xoắn cốt ná tỷ thần. Hệ dữ chóm biển giả khổ sơ, má xóm lá, xóm oai, xóm tôn đen, xóm bạc chén cố, đen ca phí, gia dục gia già. Ếc tăng đinh đủ tô khoảng, qua phơ càn hay lá, càn đinh đủ tô khoảng tí thân, khác bể bá, phản hoạt đoàn đi. Tới chóm ả choáng, quáng xì, đeo linh trở đây, mì lốm đen, thai phồng, xâm tộc phồn đồng, bổ bền phê, đâm đục đâm đoán trở đây. Bờ lần chỉ đây ha vấn, cô già, phang trái chén trái, chiều trái với yên hồi bản công sự, nhìn chi quản lý bù. Hôm tăng cô giá lãng sư khô vũ dư chú bảy dụ, ảo xông hấn giảng phông, cụ tốp, pha hồn mơ khiển bay. Yên chi bào, thạt phái trở đây, bồn bài ha hình đảng. Cả sông bàn hờ, quáng xì, leo lên, doi thèm, ứng tí thân. Hết đi la gan khể phế, hờ cốn bơn, đây điểm vốn, cổ bờ văn. Tối chóm, nóng tác án, ăn dụ kháo, bị đằng đây. Tí hôm hiệt hôm quang chớ là đàn, phóng sợ tấn trồng cổ, tăng tấn ô lô sư, tí rủ chiến táo tấn trồng cổ, tăng lỡ căng hảo, đỡ đâm bạc đại đàn, hôm căn Phật đèn, bơ sẵn hẹn bay sáu hộp bì, Phật đèn rau hả, khốn sợ đốt sợ, sẵn ba sẵn lạ, mí hoàng đơn, răng tía cả thần, thải phiên giang, Phật đèn thiên khẳng. Chìm cây tăng khai đê bên khảo sở tăng mở, bên sẵn sẵn tăng khai.

0: ปิดเห็นหูรองเข้าใจมากอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชี้จิ้มเห็นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเจอไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยวปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุได้กันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: 星光壮壮，团州傍河。
3: 星光壮壮，团州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。

0: 广播播来，外面闹，苏东好等来，如你今晚很早冇松。
1: 云南三十块是那空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是那空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 南征越南，安天盟友们谈阿个爱。人家让俺是干是贵点的呢，让俺路俺是干一个。
4: 是干的爱可不完善呢，人家让俺是干这么多一个。东空蒙都习近平，米瓦蒙斯彭巴蒂带多多内勒在埃蒙阿宁瓦普恩埃因推破，卡普克罗麦斯彭塔纳阿强木尊米吉山，安铁蒙多巴蒂彭沙干部啊，是国人民是俺是干达亚路埃是干。云南蒙多那跟王木里铁，总塔个同团国姆店母婴暗过，跟着过那跟普姆地达埃是干。มีว่ามงรูชามงมุงดันละข้องนาตับนูเพียนบังไลน์จาทะปอมพอมมครัดชิงละข้องไอคุณกรูงูไอปอมพอมยามตุนมูกลอนาชกาชกาที่ดังงูในพังสีจิมพินามจนคาเทมความงวยหยิบไปบังดันนายาลูเดชกาจอมดัดพังวากามีว่ามงสุดพองปาดีแต่โดตอนในละใจเอ็มงานยิงว่าพระไงถอยเพื่อขับคลุ้มไอจะพองชะตาสิบรู้ละไงยาทะเปิดยิ้มมุ่งเจนชาจะพองกบาทาคือปองไอคูกลัวใส่เทียมเรนสีจิ้มพินอาชามุจนกาสกาวไออันเทียมมุ่งโดนาปาดีพงมชากันบูรออาเดียนทาจะพองโพยุงไอยองมุยองจุนไอชงเดียนาลามมาลามมุลิดมุจิงตอนเรนนาอาชามุจนมีจิสัตเพอหนึ่งสามกามูคุณมคัดไรสกุดคัดบานาอุกุนสไตเราทับกจาไอจังไรเทมูปุงลีจับจับกลัวคัดบาซึ่งย้อนลำนันทาอายุนสิ้นนานล่มล่อพันชลต้นนางามไอ

มาค่ำมงวยสบายเดียนไปดูร่าไอ้แต่หลังน้ามาค่ำมงวยสบายเดียนท่าสมจดสมรัดลำเทียงไอ้มาค่ำนี่บางท่านนากาไอ้จอมดัลลากา

0: 大老师伯，你这天没念过这首歌那啥那呢？木瓜风妈妈的歌里去哇？怎么子呢？
1: 放开心，爬山云南，不料不要莫敢带皮心，放好感动没落发的，别啦高山美。
2: 放开心，爬山云南，不料不要莫敢带皮心，放好感动没落发的，别啦高山美。
3: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ดิพอนี่ใจความสีจิ้นพินจงสูจีอยู่ในพร้อมน้องอุ่นงานสงโกกุงสั้นต่างต่างปิ้นใดหอยป้ายหาปีหกไฟปลากำใหญ่นักคัดแข้งคันทาตั้งยันกันปูในเส้นเฮาออกแข้งคือความเมื่อไปหนาจองการสั่งแกงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามเสียงสีดีในยีนานเส้นเอาได้เงินทรงยางกับมุนจองการแห่งเตียนหาหอยเสียงฟูในเส้นเฮาเปียงเถินในใจหยงเสียงโคบ่เก็บกาขอนกาลีไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังลาทาพระเตจงโกปองถึงพระเตจลาวเปียงเถินตังคายของโคเวียงเมืองเสียนิปินตีแขเกี่ยวคุ้มมาดีเนาะพอตั้งเมื่อลูกเฮียนเศร้าแห่งเมื่อยำหอนไปอ้อนชิบดีนันตีหนึ่งหมูถามการโคโซวิสานาจังเจ็ดหมูในเกินมาป้าเหือการเห็ดสั่งมังเกินโฮงการสามตีเอาของโคจิงโพดแพร่ขำนับในจงยางเหมือนหาปั้นจองต่อรักไปถึงกวางซีเลียวนินฟงเนี่ยทหารพระเดชสงโกและพระเดชอโลสือจักโยเหตุการณ์อยู่ในนาเมสุโมถันฮัดเหรียญการทหารในปี2026โตมาเดี๋ยวกวายฟังคะแนนข่าวสารใหม่เข้มถี่พร้อมร้องอุ่นงานสงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นหลายหอยปลายหาปีหกไว้เดือนเจ็ดหลอกคำหนึ่งอยู่ยามินตาคุยทางเวียงเปิดจินอุทางยกพำสีจิ้นเพนผู้เป็นทรงสูจีปากกำใหญ่นักตั้งยันการปัวในเส้นเฮาฮับฟังฮับตั้งการผ่อมลงตั้งร้ายออกปากยายะจัดสือหมันกำสุนเกาโฮทีเอาใจความปากกำใหญ่นักปิดเปลี่ยนเป็นกันนั่งกาแข็งแข็งแห้งอันยาหนอกการเหตุสักนั้นเอาเป็ดสัตว์อีมาเขาเหตุการเตียนนาคือบ้านเขาเมื่อไปหนาอยู่ในเข้าตั้งไหมออกแห้งยาหนอกการเฮิงไหมเมื่อโดนกูจะฝ่าจ้างใกล้เกาเว่ยนงเยนงสนปูเอาเบ่งเงินกาหน้าตีตกขึ้นจงยางยันสอนในปีสองปันปลายสองโตใส่ใส่การสั่งเตียงไปบั่นตรงมังเกินในนานเส้นคือจองการสั่งเตียงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามกำม้วนทรงมินเสียนเหยียนสานเสียนโขฉินเสียนลงลินเสียนเสียนสีตีชิงเฉินชวนหกชิบหาตีเพียงนั่งไขการสั่งเตียงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามเมื่อโดนจองการสั่งเตียงแห้งเตียนฮาวายเซียนฟูเปียงเถินในใจหยงจองการเนี่ยกับโน่นตกเต้นชีวิตก็ยันไปมีนั่งฟังเตียงว่างยินนันเตียงว่างกงซือตกเต้นสั่งเตียงกับสายเตียนปองถึงลำพินเสียนนิลานเสียนยงสันเสียนในดีจังสือและตายาวเสียนยงรันเสียนในสุซงเจ้าเมื่อโดนเสียงโคบอกเก็บขอนตีกาดีไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังละท่าพระเดชสงโกบังเทิงเอาอยู่ซบตั้งกาดีไปขอบเดียนตังละท่าบ่อฮานหันเปียงเถินตั้งค้ายของโคเสียงโคหลังนี้ก่อปิ้นปัดในพระเดชเฮาตั้งเสียงโคบอกเก็บขอนอยู่ตีกาดีไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังละท่าพระเดชสงโกบังเทิงพระเดชเล่านั้นคือการทำเหตุการณ์กาค้ายขำขอบเดียนในตังละท่าพระเดชสงโกบังเทิงเล่าได้จุดเพมินดีไปเทียมบัดหนึ่งเสียงโคมีของคล้ายใจตื่นรางวัลทลาสิชิเวเจอไปของคล้ายสองหอยอันไปเดินเจหลอกสองคำไฟจูปุ้งเผกันก็ว่าเข่าวงนิ่มการเนี่ยรอผ่อนตั้งลูกเฮียนเสาเฮียนมึงยำหอนกดเตี้ยเตี้ยพีไกเทียมแม่มาลงหอยปืนได้สี่สิบปูนเวียงมังเสหาเป็นแขกเขียวตั้งพัดเจ็ดคุ้มมาดินเนี่ยรอผ่อนตั้งอยู่ไปอ้อนสิบตีนหันตีนหึงหมูถามการโคโซวีซานาจางเจ็ดหมูตีกันมาเสียนในลินสังสือลงไปถึงโฮไฮกังน่าโจปาการปลูกสางมาคอมเมนต์นำอ๋อยเยลามักเจียงโก้คาเฟย์ยาพ่อแม่โฮตอกการเลี้ยงสิงห์ฟังฟงฮีเจ็ดจองเปิดการให้สั่งให้น่าตีบาดเมืองหันได้ปุ่งนั่งไปตามลำที่สูงเฮ็ดออกการสุดท้ายติดต่อกวนซีเลียวหินฟงฮีมีลุ่มปิจัดขวดขำรับฝนหันลงโต๊ะขำรับมีมาเฮ็ดโต๊ะขำรับฟงฮีเดินเจ็ดรอหาคำก็จะฟังใจเจ้าใจอยู่ใจเวียงหุย办公室ยินจีกวนลี่ปู่พร้อมกับก็จะเลี้ยงสื่อและวูจื้อชูเป่ยจิวเอาของโคจิ้งโพดไปไปขำนับตัวรักไปถึงกวางซีเลี้ยวเนียนฟงเนี่ยของโคเนมีตุบผ่ำมงกาแกงนอนของใจตื่นรังวันไฟทาดฟงเงี่ยเหมือนหาปั้นจองกำม้วนการเขาอยู่เฮากินจุ่มร้ายตีบาดเมืองหันเฮ็ดได้ดีไป นับตามกันนาตีก็ป้องกันทหารทหารในปีทหารประเทศซงโกและประเทศออโรสเจ้าอยู่ในเมสุมดไก่จิ๋มซิงเต้าในประเทศซงโกหันยกเหตุการทหารทหารในปี2026โตสมาคมจับปอกกาเปียงรถทิลิปเอาเจ้ากันก็หมายว่าเจียงเดินหารถพระเดชจงโกแล้วขายอยู่เนื้อกันเนื้อที่ทิลิปเอาเจ้าปอโคตที่ลายเลอพระเดชญี่ปุ่นอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพจเสียงปองเนี่ยเพื่อข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
2: ้คำเพียงเขาหูความคิดใหม่ภาษาปันธนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาต่างใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียงความคิดสีจิงพิงปี2013โตเดินเจ็ดหลอ11คำถึง12คำสีจิงพิงซงซูจีอยู่ดีเขาเปอร์เซินสาจะคำต่องจีนำการสั่งสอนสินตั้งจุมไล่แห่งต่างที่ออกกำปาขอนักเจียออกเหตุนักการตึกปืนถันไตใหญ่นักตะเตะกันแล้ตั้งจุดสถานไตจุดดีและกงช่างตั้งเหยียนสุกุลมีความถูกทำเพียงแห่งเพียงใครสงสัยปิ้นเปิ้งอย่างตำเสียงไปอ้อนหนากว่าอ้อนต่างตั้งเฮาก่อเขียนมีกำลังพระเตี้ยเฮาก่อเขียนมีกำลังไพ่เมืองเฮาก่อเขียนมีกำลังตั้งกระเทตามตึกปืนราชการก่อเขียนหมั่นขั้นไฟ
4: ตีก้อนโถไทยกูก่องครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมนบ่อน
2: ตีก้องโถไทยกูก่องครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไล่ฟังในกำคับคับปลานำห้องไล่ฝ่ายเวียงจิงหุงตุ้งใหญ่เวียงกว่างเมืองสิบสองปันหนาป้าอ่อยป้ายังเขาเขี้ยวโกหลาลุ่มปัดมาเมื่นซ้ายเหลิมปีกเมี่ยงคำมักสุ่มลูกวานของเขี้ยวจับสอยจัดมาทอกัดยินบ่านเกิดเมืองคำเมืองสิบสองปันหนากว่างเซียนทาสละอาดวัดทัดสางน้ำงามบ่านล้งเมืองใหญ่ได้อยู่สุกนอนทอเขาเตียวต่างสมัยใหม่อยู่ที่กินวันบ่านเมืองคำปันหนาประเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบ่านเมืองคำปันหนา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖脱口机的
3: 正破嘎片民间智慧，
2: 当代是装扮的
3: 李苏姆神父，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าทุ่งเสียงเลี้ยว
6: 飞离皮马花草孤险流，
7: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะแล้วอาหิงตั้งแค่เขาหมอบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้ที่หลักดี
8: สีเจียนพินจงสูจีจะแล้วหวยหลงผมจมจงก็กงชันตั้งเตะได้ปากไปห้าปีดันตั้งคำหลักดาเสียนเฮาตั้งยันการปู่เย็นน่าเสินอึงไวอึงควันไวจะปวงการกะกันหน้าเจอเดิมมันเดิมสนเดิมเสียง

而正，行李卸下，在越南省希望人澳洲所来中上马甘在，连混民不便往入口拐杂数起来，美国马来印度完当十望人望人啊，快干三望，落来中上澳澳滚黄河零八门下行党，甲好广西料练者来，咱们在合团合适党某者来。无论接待文人，回龙红中中国共产党，当地来白白下比人，如何龙人民大会堂联合北京文武作协，习近平总书记当喊纳达，党员干部深厚，红染首任首团回龙得海，当来很敢表列，调喊着纳达人来变变南乡，马帮干盘上。为着做啥帮干，甲干那啥啥，后门先站内变王变仆。往内，国家发展改革为农业农村部，如老中央阿沃所，按无上行拜首学地，答案地阿郎帮干人，上国地实行文献，马后越南省帮干地上万顺行李卸下，甲金拽。老曼老孙地松明县、燕山县、后勤县、东林县68万，帮干地上曼孙行李卸下，让帮协博内第六帮干地上折竹折砖，十天干上干地老曼孙，后老曼孙米干盘上马帮协对砖阿庄往地旁门，马帮干苗米地白人。后阿明得手来送人，难得吗？后老曼老孙老乡老镇越南省先哈北马行李卸下马，往内上海湖五搭交过痕，五划连地混当大塔飞，等从过加藤门道很好地人，如武汉铁路口岸得地当帮海妖，上海湖往内变上海湖。中老铁路口岸唔搭交过痕，后来等卡很好地当住等候人，系最后后等中国等门老，现在挨着血家血海躲紧，老想往内米横海平派41秒，单拼280件，无人接得上班，非住报考，按何来方法？如考染暑期。美国ออกมาเลยเองเมื่อส่องเห็นไป26 ปีดันได้หูอยู่เขา7 วันใดมีกลออกมาเลยเองนำเติมมาแล้วรีบปากได้40เสียงร้อนอ้างเลยเองตีเมืองเซียนนานมีกลมาเตียนดันนำแท่นมาแล้วรีบปากได้32ตั้งแล้วรีบปากได้ปาก27เลี้ยงขนมินโป๊เปลี่ยนในอ้างมีกลเข้ามาเลยเองวันตั้ง10 อ้างดันอ้างหนึ่งอ่ะdù đỡ hay lỡ lá thì cấn má xiển viễn đến chẳng đàn bờ lờ dám đờ tô mỹ phụng cốn quang can biển giả khổ sô đàn chệt phụng khảo mưa ngảm bắp lái tì tiền bay phá ủng ứng cô giạp ứng cô moài xoắn cốt ná tì thần hệt giữ chóm biển giả khổ sô má xóm lá xóm oai xóm tôn đen xóm bạc chén cố đen ca phí gia dục gia gia.เอกตั้งเด้งดูโตขวางกว่าเพิ่อการไฮล้าการเด้งดูโตขวางตีท่านคักเบี่ยป้าผ่านออกดองดีตุยจอมอาจวงกวางสีเลี้ยวลิ้นเจอได้มีลมแรงท้ายฟงซ้ำตกฝนดงโปเป็นเพดำดบดำดองเจอได้เบอร์เลนเจดได้5 วันก็จะฟังใจเจียนใจเจียวใจไว้ยันหอยป่านกงสือยินจี้管理部红灯过杂量事或物资储备住，后松很长篷，古多怕红没行买，引机包，塌飞这来，本拜下行人，甲送办好，广西辽宁再填硬地毯，黑地拉干黑皮，好滚门，内点文过百文，对转弄答案，按住好别人来。地红血红光遮了人，红色等中国，等等俄罗斯，地如青岛等中国，等了刚好，
了咱

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นหูคำชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงการจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้เหียงเอกเบลหมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเห็ดได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。
3: 晴空万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多有理有哈沙，有那幸福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Quang bộ bọc đây, quái mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn giang mở sống.
1: Yunnan xin xuôi xin là thông xin bà ta. Trong phố gà thiên xin xuôi ngà gà ai.
2: Yunnan xin xuôi xin là thông xin bà ta. Trong phố gà thiên xin xuôi ngà gà ai.
3: Nâng chìm yue lăng ăn thêm mong yu mất thẳng ngà gà ai. Để lăng ngá sư gà xuôi điện là nâng ngà lù ngá sư gà mì cửa.
4: 是干的爱国说完善你你得让那是个中东的国东空母母都习近平米瓦蒙是碰巴地带多多奶了在爱蒙阿宁瓦普爱人推迫卡普鲁麦是碰塔那阿强不准米之山安铁蒙多巴地碰不下干部啊是个软民是刚是刚带亚路爱是个云南蒙多那跟王母里铁总塔个通团公爹母婴暗过 ตนโจโกนากุมพรมดิตัดเอชกามีว่ามงรูชามงมงตันละคงนาตับนูเพียนปังไลนซาทาปอมพอมมะครัดคิงละคงไอคุนกรูงูไอปอมพอมปะมตุนมูกลอนาชกาชกาทีดังงูในพังซีจินพินนำจนคาเทมคว่ำงวยนี่ไปบังดันนายาลูเดชกาจอมตัดพังวากามีว่ามงสุดพองปาดีไตโดตนไนละซาเอมงานิงว่าพรึงไอนทวยเพอคับคลุมไอจะพอง ชะดาสนิปรุงไงยะทาเปยยินมงจินชาจะพองกบาทาคือปองไอคูกโลไซเทียมเรนซีจินพินอาคยามมุจุนกาสกาวุไออันเทียมมงโตนาปาดีพง

มชาการบูรอเดียนท่าจะพองพออยู่ไงยองมุยงจุนไหนชงเดียนาลามมาลามมูลิดมุจิงตอนไรนาอาคังมุจุนมีจิสัตเพอนังซามกามูคุณมุขัดไรสกุดคัดบานาอุ่นสไตเราทับกระจาไอแกงไรเทมูปุงลีจับจับกโลคัดบาชิงโยลำนันท่าอาจุนสินนานล่มโลพันชลัดต้นนางามไอ

ได้เรียนถามมุ่งดันสังขารกุมไหลรับตัวใครมุกท่องทอนมุกวนทับก่ออยู่หน้ามุ่งตัวก็ท่องทอนชูมชาลักษันมูจอมทับงุยเบียวไอก็ท่องทอนโกมเตียมมูลำท่าเชียงละครไอคุณครูยิงกันโจเตาโยอรังตัดกันพร้อยเวงกดีละครริมลีเพรชยุดันนาทรงมิ่งกันวางเยียนชันกันวางเฮอชินกันวางลงลิงกันวางกันวางมะลีเทก็ท่องทอนกรุชิมังอาท่าจอมทับงุยบิโอไอก็ท่องทอนมูโกมเดียนครัดบานาไรงาไอชะตาสนิบรลคงยาถาเฟจูสปราดันไอเชียงละคงไอคุณครูยิงยินนำตาจงดาเตียนผู้คอมเขียนใหม่ชื่อชาชดังโกมูลูไอละบ้านบัดมีดรามนาอเตียนถายินนำตาถาผู้คอมชดังยิงปุ้งไอเตียนนาถาธรรมจานามลีชิจันตุงาไออยู่นามงตัวนามนำจรอมก็สุดเบียวใจสระลังมาเทียดตอนในญี่ปุ่นมันยังปุ่งไอเดียนาท่าธรรมจานาสมศิลคองธรรมจานาละสาคุณสิงห์โลจันคุยมีมิวก็มงตันติงนากำซาใจไอสระสิโกสังล้มลุงไอ

0: 光是辽宁热市啊，他本来蒙了如如，木让人家看莫如，蒙了如如，新开热金阳饼呐，是大生意不挨压他，蒙蛋金阳胖，金阳切入多木板蛋，丁金灌康木灌蛋，蒙蛋路上内满铁，都古说切木康木灌蛋铁肉，光是辽宁热金阳饼是啊他，张鹏恐怕购买爱博有股。因南大喷来唔巴，唔大他人爱定金切来，唔大人万不热跟着切个融融来，先米问阿做等那，如张十二是古他，今年空十万啥尼阿，格通阿路阿布拉，切个融木格罗克瓦那库，目的是多得阿爱。新营顶那达努片能三木干，蓬蓬又是达木个那只路爱。มีว่ามงเทรูชามงมงดันละของนามงกอบเพียงก่อมีว่ามงชินเต้าเทเมกาวนาปังไลละมูนจาทาปังไลนจาป้อมพ้อมเมครัดคิงละของไอคุณกรุป้อมพ้อมปยามตุนมูกลนาไรงาไอปยามตุนมูงุนไอพังละคอมกานาเพียงเก่าก่อไทยพิงยังเสียงอังสรามเยนทาปังไลนจาป้อมพ้อมอยู่ข้างมูกลนาไรงาไอウロバダンモドグロパガダンウンジュポンナンタドナジパンゴナムルエイシダムガヤンタミワモンナモドウロバダンタドチプロエジパンナンバルングエランジバンモンナジパンタロジャンガエイシガムダンガイコプシュワムシャンニデランナシガゴノジゴナティシナタネジムトンナシジンピナムツンガニペパンタナジョムダラガ
1: 你只三男神啦，太绝啦！阿喵少年，滚动酷冷爱转，米空滚暖么转？拉姆莫南塔绕装饰滚，的尼米西金皮纳嘎多米神啦！动酷么么多西金皮，听了看也什么阿宁？是打着困太松是亚塔，路藏阿喵少米空拉姆。ทับกระจาไอ้กองมาไล่มาชาเนี่ยแพ้ขับจากครึ่งไม่ช่วยการสกายยังมาต้นสปรไอ้จงหวะมิวชาเนี่ยกุนตุงคุลง่ายจนขู่เขามีครึ่งมังรุมแรงมีอามงแต่มีชิงย้อนลำจอมกัวมาเดียนเดลำกัวจงหวะมิวชาเนี่ยยองเราจอมมีมาตาตนไอ้ลำเรียชาเน่มงแต่ติ่งนามิวชาสกูมงจึงชาเนี่ยเราจอมย้อนตนไอ้ปันตุงมงเรียมีมาตานลำเทียบันตุงได้สปินนารายังมงตันติงนาอเมียวชาสกูมงจึงชานีมีครึ่งไอ้เงกุนเทียอุคัลู่ไออันเทียมงตันอเมียวชามงาสิกรุมากครากัวจงหวา

0: 那他说不，你这地方哪挂几处店那啥那里，木瓜粉妈妈的挂里去哇？怎么子呢？
1: 放开心，爬山云南，不料不要莫干带皮心，放好干农内脑发给，为了高山美。
2: 放开心，爬山云南，不料不要莫干带皮心，放好干农内脑发给，为了高山美。
3: ผู้ฟังทางไลน์ข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงนี่ใจความสีจิ้มพินจงสูจีอยู่ในพร้อมน้องอุ่นงานสงโกกุงสั้นต่างต่างปิ้นใดหอยปลายหาปีหกไฟปลากำใหญ่นักคัดแข้งคันทาตั้งยันกันปูในเส้นเฮาออกแข้งคือความเมื่อไปหนาจองการสั่งเตียงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามเสียงสีดีในยีนานเส้นเอาได้เงินทรงยางกับมุนจองการแห่งเตียงหาหอยเสียงฟูในเส้นเฮาเปียงเถินในใจหยงเสียงโค่บอกเก็บกาขอนกาลี่ไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังลาท่าพระเตจงโกปองถึงพระเตจลาวเปียงเถินต่างคายของโคเวียงเมืองเสียนิปินตีแขกเกี่ยวพุ่มมาดินเอาล้อพอตั้งเมื่อลูกเฮียนเศร้าแห่งเมื่อยำฮวนไปอ้อนชิบตีหนันตีหนึ่งหมูถามการโคโซวิสานาจางเจ็ดหมูในกึนมาป้าเหือการเห็ดสั่งมังกึนโครงการสามตีเอาของโคจิงโพดเพื่อแผ่ขำรับในจงยางเหมือนหาปั้นจองต่อรักไปถึงกวางซีเลียวนินฟงเนี่ยทหารพระเดชสงโกและพระเดชอโลสจักโยเหตุการณ์อยู่ในนามสมมติหันฮัตเหรียญการทหารในปี2016โตมาเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ความร้องอุ่นงานสงโกกงสั้นตั้งต่างพินหลายหอยปลายหาปีหกไว้เดือนเจ็ดหล่อคำหนึ่งอยู่เดือนมินตาคุยทางเวียงเปิดจินอุทางยกพำสีจิมเพนผู้เป็นทรงสูจีปากก้ามใหญ่นักตั้งยันการปัวในเส้นเฮาฮับฟังฮับตั้งการผ่อมลงต่างร้ายออกปากยายาจักสือหมันกำสุนเกาโฮทีเอาใจความปากก้ามใหญ่นักปิดเปลี่ยนเป็นกันนั่งกาแกงแข้งแห้งอันยาหนอกการเหตุสักนั้นเอาเป็ดสัตว์ดีมาเขาเหตุการเตียนนาคือบ้านเขาเมื่อไปหนาอยู่ในเข้าตั้งไหมออกแห้งยางออกการเธอเฮงไหมเมื่อโดนกูจะฝ่าจ้างใกล้เกาเวนงเอนงสนปูเอาเบ่งเงินกาหน้าตีตกตึ้นจงยางยันสอนในปี2086โตใส่การสั่งเตียงไปบั่นตรงมังเกินในนานเส้นคือจองการสั่งเตียงไป

0: 板东店在南岸，甘温松明县、盐山县、和兴县、龙岩县、仙溪地、青城村、福溪下地，皮囊系干上店，白板东店在南岸，末端庄干上店向店，下怀县府边城内在用，庄干呢甘温独登七月过元拜，米南方电网、云南电网公司独登上店。甲西电磅坑、南平县、宁南县、永顺县内丽江市，来大姚县、永仁县内苏松州，末端上好木吉环地隔离白河店两体能内当拉塔派列中国磅坑老，有十当隔离白河店当拉塔保安很边城等开空火，上好两年国宾不内派列后当上好木吉环有地隔离白河店两体能内当拉塔派列中国磅坑派列老人。คือการทำเหตุการณ์กาคายขำขอบเดียนในตลาดท่าประเทศสงโกปังถึงเปล่าได้จุดเพย์เมนดีไปเทียมบัตรเสียงโคมีของคล้ายใจตื่นรางวัลทลาสิชิเวเจอไปของคล้ายสองหอยอันไปเดินเจหลอกสองคำเฟยจูปุ้งเพกันก็ว่าเข่าวงยิ้มมาการเนี่ยรอผ่อตั้งลูกเฮียนเสาเฮียนมึงยำหอนกดเตี้ยเตี้ยพีไกเทียมแม่มาลงหอยปืนได้สี่สิบปูนเวียงมังเสหาเป็นแขกเกี่ยวตั้งพัดเจ็ดหุ่มมาดินอาล้อผอตั้งอยู่ใบอ้อนสิบตีนหันตีนหึงหมูถามการโคโซวีซานาจางเจ็ดหมูตีกันมาเสียนในลินซานสือลงไปถึงโฮไฮกังหน้าโจป่าการปลูกสางมาคอมเมนต์นำอ้อยเยลาบักเจียงโก้คาเฟย์ยาโฮแมโฮตอกการเลี้ยงสิงห์ฟางฟงฮีเจ็ดจองเปิดการในสั่งให้หน้าตีบานเมืองหันได้ปุ่งนั่งไปตามลำดีสูงเฮ็ดออกการสุดท้ายติดต่อกวนซีเลียวหินฟงเหี่ยมีลุ่มปิจัดหัวขำลับฝนหาลงโต๊ะขำลับมีมาเห็บโต๊ะขำลับฟงเหี่ยดันเจ๊รอหาคำก็จะฝังใจเจนใจอยู่ใจเวียงหุย办公室ยินจีกวนลี่ปู่พร้อมกับก็จะเลี้ยงสื่อเลี้ยวหูจื้อชูเป่ยจิวเอาของโคจิ้งโพดไปไปขำลับตัวลักไปถึงกวนซีเลียวหินฟงเหี่ยของโคเนมีตุบผ่ามงกาแกงนอนของใจตื่นรางวันไฟทาดฟงเหี่ยเหมือนหาปั้นจองกำมวลการเขาอยู่เฮากินจุ่มหลายตีบาดเมืองหันเฮ็ดได้ดีไปนาตามกันหน้าตีก็ป้องกันทหารทหารไทยปีทหารพระเดชสงโกและพระเดชโอโรสเจ้าอยู่นาเมสสมุทรไก่กิมซิงเต้าในพระเดชสงโกหันยกเหตุการทหารทหารในปี2826ตัวสมาคมจับปอกกาเปียงรถทิลิปเอาเจ้ากันก็หมายว่าเจียงเดินหารถพระเดชสงโกแล้วขายอยู่เนื้อกันเนื้อที่ทิลิปเอาเจ้าปอโคตีลายเลอพระเดชญี่ปุ่นอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองนี้แค่ข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดินเจ็ดหลอ11คำถึง12คำสีจิงพิงซ่งสุจีอยู่ดีเขาเบอร์เซินสาจะคำตองจีนำการสั่งสอนสินตั้งจุมไล่แห่งต่างที่ออกกำปาขอนักเจียออกเหตุนักการตึกปืนถันไตใหญ่นักตะเตะกันแล้วตั้งจุดสื่อถันไตจุดดีและกงช่างตั้งเหยียนสุกุลมีความถูกทำเพียงแห่งเพียงใครสงสัยปินเปิ้งอย่างตำเสียงไปอ้อนหนากว่าอ้อนต่างตั้งเฮาก่อเขียนมีกำลังพระเตี้ยเฮาก่อเขียนมีกำลังไทยเมืองเฮาก่อเขียนมีกำลังตั้งกิจกรรมตึกปืนราชการก่อเขียนหมั่นขั้นไฟ
2: ตีก้อนโถไทยกูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถไทยกูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาพินของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับคับว่านำห้องไรฝ่ายเวียงจิงหงตุ้งใหญ่เวียงกว่างเมืองสิบสองปันหนาป้าอ่อยป้ายังเขาเขี้ยวโกหลาลุ่มปัดมาเหมือนซ้ายเหลิมปีกเมี่ยงคำมักสุ่มลูกวานของเขี้ยวจับสอยจัดมาทอกัดยินบ่านเกิดเมืองคำเมืองสิบสองปันนากว่างเซียนทาสละอาดวัดทัดสั่งน้ำงามบ่านล้งเมืองใหญ่ได้อยู่สุกนอนทอเขาติวต่างสมัยใหม่

0: เมทักผู้ฟังต่างหลายปองนี้เผียวกำคับกำโสก็ทึ่งตินหนียินดีกับต่างหลายหับฟังปอกหนาก้อยหัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普机的，
4: 正破价铁五千十块，
3: 当代十三班呐，
4: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖的同，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

แม่ชีทาหาชาเปพีอีจือชวยาติเกผู้เชเวทากะหานิคาเวจูคาทาหาชาเปพีอีจือชวยาติเกผู้เชเวทากะปูสิจิเพนิฮิเดติจิออขอขอฮาบันจิฮินิทาจูยาอีจือชวยาเวกาติเวอโลจิตาเวฮุยคูตอกูเลจูมาลาเฟอีจือ

0: 那老师傅，你今天把南瓜技术点拿下那里，木瓜和妈妈的瓜里去哇？怎么子呢？
1: 放开心，爬山迎难，不料飞扬莫敢带皮心，放靠干东内脑发给月啦高山梅。
2: 放开心，爬山迎难，不料飞扬莫敢带皮心，放靠干东内脑发给月啦高山梅。
3: ผู้ฟังทั้งหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีใจความสีจิ้นพินจงสูจีอยู่ในพร้อมน้องอุ่นงานสงโกกุ้งสั้นต่างต่างปีนใดหอยปลายหาปีหกไข่ปลากำใหญ่นักคัดแข้งคันทาตั้งยันกันปูในเส้นเห่าออกแห้งคือความเมื่อไปหนาจองการสั่งเตียงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามเสียงสีดีในยีนันเส้นเอาได้เงินทรงยางกับมุนจองการแห้งเตียนหาหอยเชียนฟูในเส้นเห่าเปียงเถินในใจหยงเสียงโค่บอกเก็บกาขอนกาลี่ไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังลาธาพระเตจงโกปองถึงพระเตจลาวเปียงเถินตังคายของโคเวียงเมืองเสียนิปินตีแขกเกียวคุ้มมาดินเอาล้อพอตั้งเมื่อลูกเฮียนเศร้าแห่งเมื่อยำหอนไปอ้อนชิบดีหนันตีหนึ่งหมูถามการโคโซวิสานาจางเจ็ดหมูในกึนมาป้าเหือการเห็ดสั่งมังกึนโฮงการสามตีเอาของโคจิงโผดเพื่อแผ่ขำรับในจงยางเหมือนหาปั้นจองต่อรักไปถึงกวางซีเลียวนินฟงเนี่ยทหารพระเดชสงโกและพระเดชอโรสจักโยเหตุการณ์อยู่ในนามสมมติฐานฮัตเหรียญการทหารในปี2526โตมาเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่พร้อมร้องอุ่นงันสงโกของสั้นตั้งต่างปีนหลายหอยปลายหาปีหกไว้เดือนเจ็ดหล่อคำหนึ่งอยู่เดือนมินตาคุยทางเวียงเปิดจินอุทางยกพำสีจิมเพนผู้เป็นทรงสูจีปากก้ามใหญ่นักตั้งยันการปัวในเส้นเห่าฮับฟังฮับตั้งการผ่อมลงตั้งร้ายออกปากยายะจักสือหมันกำสุนเกาโฮทีเอาใจความปากก้ามใหญ่นักปิดเปลี่ยนเป็นกันนั่งกาแข็งแข็งแห้งอันยาหนอกการเห็ดสักนั้นเอาเป็ดสัตว์ดีมาเขาเห็ดการเตียนนะคือบ้านเขาเมื่อไปหนาอยู่ในเข้าตั้งไหมออกแห้งยางออกการเถื่องไหมเมื่อโดนกูจะฝ่าจ้างใกล้เกาเว่ยนงเย่นงสนปู่เอาเบ่งเงินกาหน้าตีตกขึ้นจงยางยันสอนในปีสองปันปลายสองโตใส่การสั่งเตียงไปบั่นตรงมังเกินในนันเซนคือจองการสั่งเตียงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามกำมวลทรงมินเสียนเหยียนซานเสียนโขฉินเสียนลงลินเสียนเสียนสีตีชิงเฉินชวนหกชิบหาตีเพียงนั่งไขการสั่งเตียงไปบั่นตรงเตียงใจน้ำงามเมื่อโดนจองการสั่งเตียงแห้งเตียนฮาวายเซียนฟูเปียงเถินในใจหยงจองการนี่การโน่นตกเต้นชเวตกว่ายันไปมีนั่งฟังเตียงว่างยินานเตียงว่างกงซือตกเต้นสั่งเตียงกับสายเตียนปองถึงลำพินเสียนนิลานเสียนยงสันเสียนในตีจังสือและตายาวเสียนยงยันเสียนในสุซงเจาเมื่อโดนเสียงโค่บอกเก็บขอนตีกาดีไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังลาธาพระเดชสงโกบังเทิงเต่าอยู่ซบตั้งกาดีไปขอบเดียนตังลาธาบ่อฮานหันเปียงเถินตั้งค่ายของโค่เสียงโค่หลังนี้ก่อปิ้นป๊อดในพระเดชเฮาตั้งเสียงโค่บอกเก็บขอนอยู่ตีกาดีไปขอบเดียนหลังที่หนึ่งในตังลาธาพระเดชสงโกบังเทิงพระเดชเล่านั้นคือการทำเหตุการณ์กาคายขำขอบเดียนในตังลาธาพระเดชสงโกบังเทิงเล่าได้จุดเพมินดีไปเทียมบัดหนึ่งเสียงโคมีของคล้ายใจตื่นรางวัลทลาสิชิเวเจอไปของคล้ายสองหอยอันไปเดินเจ๊หลอกสองคำไฟจูปงเพกันก็ว่าเข่าวงยิ้มมาการเนี่ยรอผอตั้งลูกเฮียนเสาเฮียนมึงยำหอนกดเตี้ยมพีไกด์เทียมแม่มาลงหอยปืนได้สี่สิบปูนเวียงมังเสหาปิ้นแขกเขียวตั้งพัดเจ็ดคุ้มมาดินเนี่ยรอผอตั้งอยู่ไปอ้อนสิบตีนหันตีนหึงหมูถามการโคโซวีสานาจางเช็ดหมูตีกันมาเสียนในลินซานสือลงไปถึงโฮไฮกังหน้าโซปาการปลูกสางมอคเม็ดนำออยเยลามักเจียงโกคาเฟยยาโฮแมโฮตอกการเลี้ยงสิงห์ฮวงฟุ้งฮีเจ็ดจองเปิดการในสั่งให้หน้าตีบาดมั่งหันได้ปุ่งนั่งไปตามลำดีสูงเฮ็ดออกการสุดท้ายตีโตกวางซีเลียวหินฟุ้งฮีมีลุ่มปิจัดขวาขำรับฝนหาลงโต๊ะขำรับมีมาเฮ็บโต๊ะขำรับฟุ้งฮีเดินเจ็ดรอหาคำก็จะฟังใจเจ้าใจจิ๋วใจเวียงหุย办公室ยินจีกวนลี่ปู่พร้อมกับก็จะเลี้ยงสื่อเลี้ยวหูจื้อชูเป่ยจิ๋วเอาของโคจิ้งโผดเพ่ไปขำรับตัวรักไปถึง